0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来啦！
2: 萨迪卡，ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้อ๋อยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะชาชาว่าไงที่รวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: โอ้不行饿了饿了为什么我就看这个味道就来了
2: 太香了哇
0: 好香啊贵州蛋包洋鱼
4: 吃
0: 贵州菜太棒了想吃吗想尝
3: I like this one
2: 恋爱豆腐果这个是什么
5: 你还记得这个
4: 哦记得
5: 豆腐里面包折耳根
4: 我很喜欢吃折耳根
0: 叉叉尝了就有男朋友了
3: 耶、yeah, 男朋友 please 男朋友
4: 吃完就想恋爱
3: เป็นอาหารที่แบบผู้ชายเอาไว้จีบผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าแบบให้ทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมกันแล้วก็เกิดมาเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นนี้หรือเปล่าแบบ family love
4: ว้าว
3: อย
4: ่
3: างนี้หรือเปล่าม
6: ันไม่เหมือนที่เคยไว้อะ
4: 这是什么？四厘汁。哦，这个我们上次喝过的。啊，但它这个是鲜榨的。哇！
7: 一直出口水，现在。
4: 两眼放光。青云市集啊，它是贵阳人的深夜食堂，是无数老贵阳的回忆。姜丝鸭。
7: 那个凉粉也特别棒。
4: 长旺面。
7: 对，那很好吃。那个就是在那个集市的一个十字路口旁边。
3: 贵阳ที่พูดไปเลยค่ะว่าตลาดคนที่เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่แบบเขาเรียกอะไรเปิดกว้างให้ทุกคนได้โชว์ความสามารถ
4: 而且我觉得像夜市本身就跟音乐是能够很好的结合的
7: 对
4: 哦它是外国

0: Yes, ready, go.
1: ราคาหลังล้านสุดๆคือแบบว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบพูดออกมาเลยว่าว้าวคือมันแบบสวยมากจริง